0: เขาบอกมาเกอร์เปล่าไหม
1: ไม่ผมเปล่าเลยครับผมเปล่าก็ได้สองแต้มมีเลยได้ผมใส่แล้วแต่สองกาเนี่ย
0: ใส่สองกาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
2: มาเกอร์ก็ลบไปเขาจัดการเนี่ย
1: ขอโทษขอโทษ
2: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
0: คุณยายนะคุณอย่าบุ้ยนะ
1: มันเหมือนตะกี้ดังกลับไปบ้านทำให้น้ำหน้า